นึ่งโลกยูต้องขังเกลังมาต้องเสกโลกยูต้องในก็ขนาดทอกจึงขนาดอะไรอยู่กูพี่หนูขาดอะไรขังเกขาดมันอะไรขังเกอบอกให้กินหนูก็กระจายทั้งกูพี่อาบะก็บุษกนารกุยมันจึงก็กระไรอยู่พี่อาบะจอราเสสาวิรูโอก็กระมันีก็คนบุษกนารกไลมันก็คนารกนั้นอีบางทีบุษกจอราสักทารไลมันกูบีกูบีโนบุข่าวโอใจตกมองตองข้างเกะลังมาจอยทั้งปนก็คนารกนั้นอีบางทีกรักงี้ตองข้างเกะบ่นเลยทียาสักนบุข่ารวยเนี่ยท้องตองอีมันอ่ะไปเดี๋ยวแต่ตั้งสารจับมังคณาไลนุบิชนาดนี่ขอรังก์

มุจุมาตองฟานอคาคามาตองมันตองฟานอก็กระจักฟานอกระปาลนิกก็เก็บใช่ไหมกระปาลุชิจักกระดิกหางเกมาเลยนะมุจุงฟานอมาเลยมันยาก็กระฟานอก็กนารกมันยาอาบ่ให้บงโกตรึกตรึกจัลีมาทั้งโกจัลเตจัลเตข้านี่ก็มาอุทังโกอาบ่ให้กินกระบังมาก็ทมาไปชุกิมันยังไงทั้งโก้เจงจักฟานอโอบุนิไปทักกระยิงไงทั้งโก้ก็ทมาคักซะกระบังมาก็จะวิตรงรู้โก้หายงโก้ให้เกออาบ่ให้โนรจับมุงนี่ก็ทายกกมาลายเนื้อเตยตั้งซะรจับมุงนรกจอตโนยาฟารุมานิกไตบิปัชนิขรังโก้